อีเลยเราตัวเตะสักเซลเนลมันตามนาฬิกาที่นมิวตอลล็อกสมัยยกเบอร์นาเดตปัจจุบันนิกาติลิวตสานยับ